0: ิลุเรียนมีเบอร์เบคเรียนมีเบอร์เบคแบบเบอร์เบค
1: I'm a new man.